0: 8万亿人，交通基础设施的改善为老挝开辟了众多发展机遇，带来对贸易、商业和旅游等领域新技能的巨大需求，催生了许多教育和技能培训机构。今天，琅勃拉邦的一家教育中心迎来了一位新的客座教师。
1: 萨拜利，
0: 你能猜到是谁吗
1: ？First of all, thank you for coming here today. Now, hands up, who here likes photography? There we go.Light is important because light.
0: 这些教育中心开设的课程十分丰富，从摄影等职业技能到学术科目培训，语言教学更是其中重点。
2: I have a question. As I see many here, like you have take many pictures. Do you have like your most favorite picture that you ever take?
1: Well, for me, photography is less about the photograph.And more about the pursuit of the photograph, the process, the walking, the traveling, the looking and experiencing nature. So actually, I don't have a favorite photograph.
0: 如今，数字通信和创意技能已成为老挝青年争相掌握的热门技能。为深入了解这一新兴领域，我参加了由尚塔莱先生主讲的图片编辑课。他是38所教育中心联盟的负责人之一。
3: การศึกษาอยู่โรงพยาบาลนี้ชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลง2ครั้งเนาะอันที่1ครั้งที่1แล้วแม่นกันชื่อว่าโรงพยาบาลเฮานี้เขาเป็นเมืองมรดกโลกเฮ็ดให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวโรงพยาบาลนี้หลายขึ้นต่อมาเนาะหลังจากมีทางรถไฟลาวจีนนี้มีเพิ่มขึ้นในส่วนหลายจะเป็นส่วนที่ว่าเปิดซ่อนหลักสุด
1: Light can make your image stand out it gives it color
4: So if you have a chance to learn a programming job that would be a good career in the future
2: yes. I want to be a plastic
1: Artist! Ah, fantastic! Fantastic selection of people. Thank you guys so much. I feel like no journey is complete until you've seen the Mekong.
0: In Laos, this time is so beautiful.我亲眼见证了这里现代化的交通网络，以及它所带来的蓬勃发展，为当地民众创造了诸多机遇，简直令人赞叹。但最触动我的，是老挝在飞速发展的同时，仍然坚守并传承着悠久的历史。也正因如此，这份动人的和谐与美好，才能令每一位到访者为之倾心。而我何其幸运，我的旅程仍在继续。
5: 作为首条全线采用中国技术标准，使用中国装备，且与中国铁路网直接连通的国际铁路，中老铁路开通运营以来，持续带动了沿线地区的经济社会发展。那么，被誉为友谊路、发展路和幸福路的中老铁路，是如何把中老两国人民的命运紧紧连在一起的呢？纪录片《中老铁路纪行》，甘肃卫视纪录30分，带您一起见证互联互通、互利共赢的时代力量。